ามาไว้อังเงียนมาปุเชียนที่บวชอากามากางใสมังกะอากากะตะมังกะอากากะปาดาไลงาหากาอยาสีตุกาลามะตุงวลอากาดากาลัมไปมดาอากาดาปาดาไลอัมเบหากาดาราดาวันนากาตัวเอบักาปนารบัยวัยทารังสายังกุมังบุรุง

ปิอิลาเอาจะได้ยิงเอาอนาเดงามเอานาหุรังบุคายเองข้าหุรังไอตัวอุดาใจ